คุณบจิกีนส่งงานกินจระดำบันไดดาลกินจระดำบันไดคนยกนักมาจิกินกีว่าสัมบลีกิมจังกาโยโลโยโลโยอายุยืนกันจิกินกีว่าสัมบลีกิมจังกาวายดูดมาคือฟาลิสบายลาจิมูรฟาลิสมามบรมบานันตุกอดเดฟาลมักรู้จะฟาลนาริบุ้มชินวินาร์ชามิญงโอยบรมบุยากีมุนจินบามุนดักินบรมจูจิชุรุนยายมิชิจูร์กิชิจายบกเกวุลบรมจูจิสุมเบลกิมงกรียักจิฟิงการาฟมาจูจิดิกินคดุญย